0: องไงแหละ
1: ไม่ได้มีกิ๊กต้องยาวยาวพวกนี้ยาวแค่ไปว่าแค่ห่างว่าแค่ห่างมันแค่ห่าง